0: ไปยัดมนิดนารมหอดังบุดมงไปยัดมนิดตู้ตาปรำมงหอควายจีโบควาบอนยักษ์กันมปอเลือบรอมตันเกะมัดเดือบซอกระลังละนี่บนลานดีเกินกระระอาร์ยี่เบื่อลำขึ้นนักนี่บนลานแสกลุบซะลำขึ้นนักกระระอาร์ยักษ์กันตำย่อดึกเซยดูเบลำตุกรำตอนตำดีโกดำบรอลำขึ้นนักเลี้ยวคอเกินมปอดูเบลฮีดลังบรอเบอร์วัลเอเมินตันเด็บบนลานดังบรอมาตันตุกุกเวียดนามจารมาก่อนเจียงปอบรบินตีละบดีลำอันกึดเวิงตากรับตาวคีรบินหนอดาวขวาดาวนี่เกิลบรอดาวตีปอร์กอลยะเนบุนลันคุยดาวนักตรังเฮรกัลบนลันยิ่งคันลำขนักกัลตรองลำไก่ลังบุดังหนอเพียนบุกนุกนานตุน
1: กรับเนรตินมัดเตอียดหนอปอบตีละตรองลำไก่ลังปอบเกิลหนอเพียนตะบรอนักตรังเฮรกัลบนลันรังกึดเวิงตองโปลบรอเจ้าเปอเปรเฮรกัลตำรลองกังกรังตักยะยาวเบกโซตุกฮีรบันดาวงันแอตำเปาะตึกเซตุบาลเบอมัตรันยะหันกรับตุกฮีละประเกียวมาโกลยะขวาดาวเนกเกิลประดาวลำหุยนักตุบาลจิเบิ้นตุกตุเรียมหอกรับตุกฮีรบันหนอดาวขวาดาวเนกเกิลประดาวเวกิดหนอปบเตล่าตาปมติปอร์อติตัวเอ็ดไปดีโกลยะเนหุยดาวกึดเฟิงนักจังเฮรกัลบันลานยะหันลำอันเฮกตองยะยาวเบกซู
0: หุยไปหิดลังโปรกเสียมลังลำอันแองกรันไข่กอบยีเยื่อจารตักลากอันเกิดเกือบโรคตนังมัตตปวนแค่ซึ่งเติมจารยี่ปันซองแข่งปรอบบอนอนนี้กอบกัดเอิร์มมัมสักบะมวยกับเติมเป็นคันตุกบอนมาทวดแกกอบกัดเอิร์มมัมสักบะมวยกับอึกงันเติมจารลับแข่งดูบอไปเรียงเหนานี้
1: ตังกราฟัลบอนมาทวดแอกาวยี่หันสะหัวโฟแกนอนนี้ติดกอบกัดอึกงันลับเบิร์นสักฟัลแก่เมย์ไปเรียงเราเน่ติดกับกัดเอิร์มแฮมสักปมวยกับเฮตุกันสักฟัลง่ายลำหอยนักตากรับโปลบรอลเลอร์กังรังจีฮันเผาง่ายไปดีลำอันให้กับกัดนักรังเอกลสักจันตเนปันลันตอนนั้นแครแปลเต็มตกนารไอตู้ตุบลแก่มีเอโรแต่ตีอีกสู้หันเลยแกนตกมวยแต่ตาไปแต่ก่อนเฮตุกันพลอยลานิปันลันสมรภิร์เกลจิงกงตรงเร่ง
0: เวเนียลังกัมปูลลอร์ตาเปิบซอตรงนาราแอร์เปลดีเยี่ยคันดักดองนังคาแอร์ป้าลำกันเคอตาบรอรองเซียมก่อนนออึ้งตกสาววัลเติมจารตักลักดูด้วยมปูลก่อนนอรองเซียมเอดิบลับตกแต่ดีตรงนาราเติมซาบราเลอร์ดีลอร์รองเซียมใบไต่ปุ้ยเดยลำคุณนักตาซะโครงอนาเยี่ยคันตุยอันนำเจมบราเลอร์ซาเอเกลดิงันดองหาชีกลับยาลำเสียมดาก่อนใบยี่ขันเกิลแก่ปลอลึกซาตรีบุญลันเติมนักแข่ดังแอร์ฮอมยี่ขันตอดลากตรกนารนักแข่แอร์แปลดเดงันเตะแต่มตุกกรีงดาลุนนารบุจารดักลากตรกนารดัวอัลงันกลาบดังแอร์ฮอลำเสียมเคตาบรอรองเสียมก่อนนอมกลาบันยี่ซอฮันโตรดังแอร์ฮอมขาดดาโตรดัมมิโรบิดาตันตุกดาลุนนารบุจารคมยาตรกนารแอดูอัลดึงงันตันตกสะตุยอันนำนาชีอึกงันเนิมเปรียงเนิมแปลเลกรับตูลเนิมชีดีบะบะขันแกะเกยขันเจียงแกะอึกกลับยานาชีลำเสียมตาใบโบกสินนำประบอประจัตตาปรอบรอเลิ่มดีลอดรองเสียมใบแต่ปุ้ยโดยลำคณักตาสะกรุณาเย็นสะตุยอันนำกรับสะเด็กเกินปอยัดลำก่อนใบรองดูบัลตุงลักลำเสียมตาใบเกินวัคซีนกังกรังกบจีน่าอึกประดมตาบรอังคังไปเรียงปนจะปนกันหลักประตมเอ็นกนุกุนาเกินเบื้อประมยัดโตปอยัดนาเรียงดูบาลเกินก่อนนอรองเซียมเยกันเปิบนอดองตาบรอนิบลานเวเดินตีน่าบรอนักรังกังกรังกบจีเยอะเยกันก้อมจีงบรอรองเซียมก่อนนอเติมนังแค่ตามัดฮีบรอบัลไคมราคุยไข่ต่ำกริบสักดูบัลยิ่งขันเกินลิบลันลือบรอหล่อบามเติมปุบมกรากรับดรอลื่นดิลอร์กล้ามเปิดดูตีเรียมนักนักตังตับนอสิตัมก่อนนอรองเซียมงันดิเอตาบรอลื่นดิลอร์รองเซียมไปแตกปุ๊ยบรอรองเซียมไปแตกปุ๊ยหอไม่ให้ลำขึ้นนักบุกลอร์หันน้องยืนเดินอันวีเก็บเปิบเสียมดังเงยละเบด้าเปิบเสกร้อยก่อนนอรองอันเอดิบลับตรกนารดูอลระบาดักยิ่งกันเปิบเกิลก่อนนอรองตำกริบลับดูบัลเวนตีน่านักกังตาเอยิ่งเกิลบรอเลือดซาตันิบุญลันเวเนียบันกัมปูลเติมเร่เบรจิงกลาดึงแอร์กรับด้วยเฮร์กัลโซดาเบื้อกรับปูลรอยเบรยกดุมตกเบื้อจารดักลักยาคมหยดยัดคุยนักกัลกรอนรำบอลลันดึงเบื้อ

0: ลมก็คุ้มนิ่วบนสร้างและดันดิ่งกับกับไปเอียงได้กำดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของไกลเดมมังระไกลมรอและนั่นหัดดำดวงสับลุดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในเมื่อตมตาเสนไกลเป็นพลปากะหันอีปูลกายมาปลุกซานตุยด้วยกวยมากลางไกลกะหันลิงและดันด้วยกระไรกันหนาวเวียดนามซานาไซติกัมพูชีกนึงพ้นประสังรำอารและดันตมยอดกนุกนาเกษมตั้งกลายเลงอับรำรุนเตะเกาะทุนเรียมด้วยบ่อดวบลุ่นำด้วยบ่อดวบลุ่นกจุดักลักมอนำไปปอนำไปตุ้จุ่มด้วยหิ่งอ้อเปิมไหลระหิ่งเงาเกล็ดเกลียงเลงอับลูหัดรำนักเดกตังรำกลางยานาเตียมาหมอจักงะพ้นตมตัดนันสนัยเอากว่าเรียบลุ่นนำหลันต่อปันตีกันนังประกาศหันจารตักลักกันนังกิดกายตุยตัวกวยมากลังแกล้และดันเปิมกลั่นนันกลังแกล้ขานสันอาศัยเอวกลายจุนกันนังกิดกายใหม่ตุบลุ่นหิมาจารตักลักมก็มจีนลักแลเปิมพ้นบากาหันให้ปูลกายมาปลุกซานตุยตัวกวยมากลางแกล้กหันลิงและดันด้วยกระไรกันหนาวเวียดนามสันอาศัยตีกัมพูชียันคงทนตัวประดับลุ่นนำตัวประดับลุกยุนาวเตนกนันมอตุมดงชีทิวตึงจันมิงจ่องกะแองควาเกรดลังประดางกะนังประกะหันกะวาไรมาควากะนังกิดไกหิมัยตุปลุหิมากะนังประกะหันกะวาอีสังกรีเนียกะนังกะแองควากะนังประดางควากะนังประมาจันตูกูเวียดนามจารตักลักดามิกะแองควากะนังประสันจีอาจารควากะนังกิดไกหิมัยตุปลุหิมาจารลำประเดรกงากระดมลิสันและอาศัยก็อยู่กับแกลนกเงียนกนางลาจาร์ประตุยตัวกวยมากลังแกลกหันลิงและนำด้วยแกลกันหนาวเวียดนามสันอาศัยติกัมพูชางาประยมพันเบิดะคนกรุมนำเอฮเดรกันนอกเมืองเวียดนาเป็นตอนนั้นได้เห็นแกลหกุมาประปลาว่าเวียดนามกัมพูชาลำตุ้มทนิกาวกันังกิดกายหมายตุปลุหิมาจารตักลักมกบเป็ดของกันังประสานจีแอและดันกหันลิงจารมดูลกรีลาจารกัมปชากะเสียมลังปอกปรองกริงตุยตัวตุยลวยกระหึมเท่าเมืองตุ้มนิฮิลาวติตุ้มเท่าอะโดคาเตอร์กหันอดับและนำดึกบนสร้างหึมเท่าดึงเมืองมลันน้ำทุนตัวบดอปลุหิมาดุระในโดยมีปูลกับตัวมะแกลมเราเมืองอีปูลกายมาพุซามาตุมะบีมกละและหิมาปลุปะแกลเฮิมเท่าเกือกปุตนซัดกหันสนาไซลำจารมุดดุลกรีประเป็นเม็ดรวยงะประเจ้ายันคงทุนตัวบดอปลุนำตัวบดอปลุกุจุกนงประกหันจารตักลักกะเจดวะเนกมะประเกือกนงกิดกายมาตุปลุหิมาจารประเป็นเม็ดยักษ์ดุหิมาประไอเทเต้าดึงยัวและนันตุมตาพร้อมกันบลูรัมจาวประดองชีดาวมิอีกแกงควากระนงประสานจีอาจารควากระนงกิดไก่หมายตุปลุหิมาจารตักลักเอโอไลกอนาดูคันลิงฮิปุลกะหันไก่มาปลุซาเท่าสังกระกับประเจ้างะเท่ากระจับกระนกนามะประมกบเป็ดกระจับหอยปุลดูประเมืองจารมุดดูลกรีกระตื้นหกรรมเสือกลายเล็ดลานเกรียมกางกระจับและดาเป็นนางลำไกลกระเสียมลังตุยตัวกวยมากลางไกลกหันสนาไซกัลันจารกรับไกลเฮิมทอมมาเปิมกระกรับกลางไกลกหันสนาไซมอตุยตัวและดันบาวิดกบวนสังพลมราดรุมกวบเราะเห็นแกลงวดนึงกะกับยูเอติเกอและนั้นเลงอักลวมท่วมคนกรูจักเยาเมืองยูเอนาฮาเดอร์กะงากระตุมด้วยลุยและทนหลักไอกะลาจารลำเรียบลุ่นนำลันตะปันให้ปูลมาเพราะเมืองกันหนึ่งพนตมจดเมืองกะเอียงขวาพนเพราะในฝ่ามงอกเถืองงะควายปูลกระเสียมลั่งไกลเลยงะดมหาดำจนเมืองเกาะทุนแรมตัวประดับลุ่นนำตัวประดับลูกจุตีดมสหระโดกตมจดลำจาร
1: ตีนกมาเพราะคนละทุกเกิดลังเพราะนำโตตีสังระคือซาคือตัวลีรคือแรมกริ่งกระนองลันและนันตึมสังระแต่และตับพามกบเป็ดห่มเท่าและตึมไกลเล็ดลันลำเพราะโตแรมลู่สังระตวกตีกริ่งบนช่างปรองไอ้ให้ตึมนกโตแรมไตกระปุยมองตึมนกนั่งนังยาดับโซสัตรายดากระบะนังยาปีนำโตมเนมาเพราะอตวกกระบะนังปรองสังระอันเตยมกบปิดปรองสนันหมอกไหลเล่นกับประไกรลังและนำโกมจริงปรำโตแรมตึมสังระอเกากับพลประโตมจอดหมอกจำจนมกบกราวิทปุลกุณตุลังไกรสังระดับพาเปื่อมเนื้อวิทมาประเปื่อแงจักเห็นปรำโตแรมเป็นทั้งนั้นกระเช้มกลางมโปเทมเนื้อมาประกับตึมสังระหมอกนังปรองลูดนกแรมกันกระแองควาปันปรำโตมจอดพามงอกถึงตุมะกลายหันเท่ากะตึมกลายเล็ดลันมอเมืองตึมสังระเอวไล่กำลังพร้อมโตมจอดจ่าจากลักเลาะเชมกลางจับแพรวิกุณาตุแกดลังพระ บรึมเซนไลกลายเลลันกำเนมะพระมนังยวาและนันปิมดิ้งกาดับพระรูคุณทุกนามโตปวนิกพงนามโตลอยระกลกะ
0: เรียบร้อยนำหลังตะปันกันังปรอทารกระมจวดกระต่างสำเร็จและดันชุนทิงจารตักลักมเปทางกันังปรอกหันเกรมกลางกนงหลังจารมก็มจีนรักไกลกับเบนเฮิมทอกและมรอลาจารตาเจงเงามต้มปลางปรอเกรมกลางกนงหลังทนตัวเปิดตัวปลุกนำตีสะกนงหลังเอราเฟตีโนกับเบนพงเปลามาเมื่อพงกนัดรุ่มต้มปลางหาดรักดีจารเฮิมทอดลอมตาปรอกงาพ่นเมาเกอปรอเกรดลังกลัมกลังในเคิมทอลาจารตาเจงเงาปรอเกรมกลางลันจารแกลตาเป็นนางกนงลันลาจารและดันเด็กงาปรอเฮาฮื้นเกรมกลางแกลตาเป็นนางเฮลันอินเทอร์เน็ตโนกับเบนได้กระตั้งปรอเฮิมทอตุมหันจำจนเรากระเกรดลังปรอเฮิมทอกลัมเราลาจารตาเจงเงาในเคิมทอตุมหันจำเพนมรำจนและนันหันจำดีกระยาปรอกันว่าแกลติปดำดิบวนสร้างลำจาร
2: เรศกระเฮิมทอยเจ็กเมืองกันังประเอตราจารตักลักยับตุกปลุสามบงอย่างเรยปลุหิมามลันต่อปันดมกริงฟันลำจารตักลักมอเซตุปะปลุสาจมนุยเองอเป็นแปลไรเงาปลุเกลียงเราลำเรยได้เห็นนำปลุสาไกลมังกังเรยปลุปะมลันต่อปันดิอินอมดิหิงหอบิมแหล่ระหิงเอากลึดเกลียงเมืองก็ทุนตัวประตูปลุนำตัวกระในมอนำไปปอนำไปตุหิมาจมด้วยลำกลมจาร์และนั่นมอตัวจมด้วยเยื่อก็เปียเมืองแกล้วหิงหอบิมแหล่ระหิงเอากลึดเกลียง
1: ยับเมืองก็ทุนตัวประตูปลุนำตัวกระในกลมจาร์ตักลักหมดลอยตุปลุตัวนกมอมนุหิงหอบิมแหล่ระหิงเอากลึดเกลียงระในตุกสปันปลุนำนกหลักมอมนุหิงหอปีมเละระเงาเกล็ดแกลงตึมนกเอลุยหมอกเละงอปีมเละระเงาเกล็ดแกลงลุยที่มาวัลแอก้าวสะหัวผู้สะแอดรังสะแอตุลวัลตังหลับสะจุ่มการกรงปัจแอนาสะเอกตุลและนันสะตันเตียงมังไกลนันกำลังเพราะแอดาวจานตักลักมดีกระตั้งพร้อมจำคุณและนางรังแกงไกลรัตุปลาดพร้อง
0: ติดลันปรทุนตัวประดับลุ่นำตึงตรุกและตีดุมสังเจิมเนี่ยและดันลุนกชิมนึงลำจารตักลักบังจงลันปรหมอตับชิและลูมตาลูมเน่าและนันมอยนกชิมเทมเทกับด้วยแปลยัวมเปทองบังกรัมจริงเลยคนนกรุดมดุมตาบังเบียบังราเบียหนึ่งคลีกและดันบังกรัมจริงมังดุมตาสารหมดหนึ่งจักมอลูมด้วยแปลยัว
3: บังจงลันปรหมอดุงของรูเซียมหลัดลังสุรเกียมของวาจิงกะก็ยอมดมกรามจริงบังแปลยุ่มสนั้นตนในหมอกและดีนอเบะมึงปล่อยบ่อตุหิมายบ่อประคลำสะเกราะเพื่อเกรียมแกงไกลตื้อตื้นกำดิแปลยัวอิปุลกนัดรุกเกรดหลังประสางเจิมเนียจารมได้กระตังไกลกระเสียมหลังดมนกกรามจริงชิบังตรงลันปุโรบังแก้วแอมนำดมกรามจริงบังไกลกระเสียมลำได้กระตังกับประเกรดหลังไกลตัวจักหนังบังหัวพนักฆ่าหนังจักรำเดรติดลงรูปบังและนั้นบราเฮมเท่ากับบังดวงลันปุร
0: ดักลักมดิงิตีกับรำดิหนึ่งเท่าเกรมกลางแกลดับเป็นนักลำไกลมาปรัวกันยำพระเบียตีแกลจุ่มเมาและดันแกลรอเตรียมกับเบียมึงแกลมาปรัว
1: ตัวชิกนังปรัวเลนดวงเกรดแรงในมาปรัวจารเกรดเท่าตึมกึลปรัวกงดอนลำจารมกมจริงเลยสปันตุกจูปลุกเหล่าคืมโตมแปลงมดินังเทาปีกนาลดึมไกลทุกเอลุยมอลำไกลมะพระกายเปตัวไอตุไอมาไอพอคือดวนเวียนในมะพระหันดับพระมตาตัวแซมเกรมกลางไกลดับนางมะพระลมดิกระตังไกลลอยงะมกบหังลันในมะพระไอตาไอตีสปันปลุกตัวเด็กตุกนังประตุมกรามแนมไพรมอประคงดอนงะระกลกะมะประลอยปุริยาลำนั้นมอลุ่มตาประโยธมหังมวงมะประกลายเต็มสั้นปวดินังจักเล่นอันเกรมกังกลายดับนังตีนออกมะประ
0: ดมลานเกาะทุนตัวบอดวบลุ่นนำเพราะเรามาและดันฟาเรียงกะตักลักตีนังเด็กใหญ่ระเบิดกันวะมอยมากไปต่อปันปลุกสปันกันเด็กตุกัดเล่นเห็นกะให้นกกระจ่าเจ้าไอ้ได้ตีมึงลันปะเจ้าคำลันนำทุนตัวบอดวบลุ่นนำเพราะเรา

0: รังเกียและนันรุมดังลำแอร์มอบวัดลำโปรดวบลุยไม้บ่อนำไปตัวกุยจุยแกลปรักลำเริมหลานเตะนับกันนังเกรดลังเปราะงะหล่อมาและดันฟาจิงกะจาร์ลำเดกตังไปยั่วกระดับหนึ่งรอมโรงามกระหรำโรกริ่งปลามจิงตัวดอกปนคำหนึ่งหล่อมาเดกยาร์โปรดุมกระปลามจิงตัวเจ้ากระดังกระจับมัวผ่องปลอมกระมจิงและดันปอกปรองสังโจชิมเนียดักลักระในมอสไซบอด้วยตัวกุจุปลุกกุจุหอบทักษะมเซร์ปรอมะไก่เป็นตัวปลุกกุจุหิบอจุมด้วยมะปรอหอบทักษะระในลูเฮนิจัยมะปรอกระกันนาวเฮนิจัยบีมลีร์ปายัวกระดับหนึ่งเรามกรามจิงหนึ่งทั้งมาปุนอคาและนันปักปรองนกชิมเนียมหนึ่งทั้งหล่อมาย
1: ับตัวกรมลันตัวปานกลมจาดักลักมอสไซบอด้วยตัวกุจุปลุกกุจุหอบทักษะหังเป้ใส่ตัวสปันปลุกไปบอนำตัวจุมด้วยปีกุมะปรอมเสือประมาคตัวปลุกจุอิปตัวตุตัวปลุกโจมนุยมาพระลูหับตักษาหลักเล่มเราในงะพระโรมเล่ปราตุมกราปลำจริงเล่ลดแปะปีกุมตุมกรามดิปุตุตื่นโมปาวิตตึมหับตักษาปลากระเพเสาเรียงเตะพระเตียวหลักกรามดิกริ่งปลำจริงบินสัตว์นกตุมกรางานออกมาหมอกไหลตัวจักยับหนังจอนเล่นอำดีกระตั้งปรามกรามจริงหนังทั้งเมืองหล่อมาไปทางนั้นลูหับทักษาเปรยกระดับหนังเราลำประกริแอมเกตเกรียมเกรดลังกริงปรามจริง
0: ข้าไกลเตะปีจำลำจาระดักลักมอกไกลจนรอจิตล้อมตาจวนเบียดักไกลเตะปีจำลำเมลันกลงโยตัวหอมพอได้รำระอาดตกมอดานาวและจริงไกลหุ่ยยุติติมีลำสะปันมลานทนใจประตูอับลุ่นนำกลุ่มจารตักลักหมอปะพลสะปันไกลได้ปีจำลำเมลานกลงยอดตัวหอมพองได้รำระเยตัวปลุ่มปะจุ่มนุ้ยและนันตัวปลุ่มตัวจุ่มนุ้ยกาไอ้ได้ตีหมอตัวปลุ่มหิมาไกลได้ปีจำยอดตัวหอมพองได้รำระกระเตะนอสังระลำตุมลันในเมื่อฮิปุลกนาดุยโยตุมงะรำอารมเสริมกลายเป็ดลอยเปลือกจุยตุจวได้รำระงะซอกของหาดระเพียนเกรียมกลางไกลดับปีนาโดยปัดลำลันกลงลำนั้นมอดวยปล่อยไม้ตุสะปันปลุกจมด้วยหิมกะเตเตหิมเตียวมาริกาหนังกะจ้าไกลได้รำระเมื่อดึงปลุกใจหิมกะเตเตหิใจลำเมลันกลงอดุกมอนาแนวดมไกลเตปีจำคังมอลำเมลันกลงกะเปะเมืองไกลมกะเตเตอมอรังหิมกะเตเตดวกะสิงลันกันปละตุยสิจัง
2: อมดิบนสังเลดันบิงกับลำเกลยันอติปิมลิบรหเรบรืออมอจักและดันและทอปีกันลจารตักลักมดิกตังลวยงะและลูหะดรัมไนกายมดิบอตูตึนรังกางมรอกละลุเคลียกะเปะเมืองยันอติมอมอจักงะลำนันมอบรอมกรัมดิกราเวตุมตาปรพลบายัวกะดรัมดังกะนอมเราตรกำกรัมดิปุริยาด้วยมาปรหะและนันหะดรัมในกรัมกางกลนกุก็เตือนพระแบดีกลายลุดเลียเกรียมกลางเกิดหนักนุ้ยงานตบนุ้ยบนสร้างและนั้นมดินังรำกลางยันตีมาหมดจักงะ
0: ในคำกลยันตีจักบรอกเซมลำเซมกระตุมกลายลุดเลียกระเบะมกลายจันปรองแอร์กลิบงะตีตุ้มกระไรกิลันตังปรองโรตัวปริมาโปรตปันเซและนั้นลูกกระไรกิลันกันหมอกแหลกเลยจัดลักมอตุมกันนังถาประโยตุมเลยงะจังก็แกลรุยปาติลิกาเลดับปินางและนันตึกรังกระเจ็บตุมหันดาบรัวลำตุมเกลหายจันปรองแอร์เล็บแหลกงะเรียมลานเตะนับทนตัวไอปอตัวปลุกนำจารดักลักดับมพาและเหเปะปายตุเหกลับรักเปมกราวิตุมกระดักเกลันกลวงพลมเซมกราแกลรุยกรากระเปมเบงยานาเตียมาหมดจักงะจังมอยลันกลวงเหดับปินางเหเอ็ดกระเจ็บกับเดือบบนไซโรฮิวและนันยัวกระปรตุมกราแกลเหติมตา
3: ว่าบัวเราแหละเนาะเชียนดีไอ
4: ตัวยานรุ่ยก็คบเอามอลุยดีเตะเต่ากันในโรเอลันกามอมกราหลอดถับเบ็ดแล้วระดับในมอดรูมกราเวตนุ่ยบุญสร้างหักอากาศตี
5: ไว้จะ cố gắng hoàn thành các
4: cái ตัวประนันนาวกระเสียมตั้งไกลมาประมารมเสียมใต้แปดเหล็กลานกุนกับปักตีตุ้มดาประหลักตรงกราเวตกระเสียมตั้งปรารำกลางใหญ่เตียมมาจากงานหลังจาร์ตุ้มจมชาร์มได้อายตุ้มกระหนึ่งประรุมตั้งงามกราโดยแหล่เหล่ากระยันหัดจานเงินปุถุนในและนันปีมอหนึ่งจักกระจับเรื่องเกิดตุ้มดาประ
0: กลุ่มจาระระในมอตปันปลุยมาโนกกานังแอฮจานและนันนำกังลงปีกันาลแอกลุลิบยัวกระดับหนึ่งรอมโรดูกระปรอกเซียมตั้งปีกันาลยันอาเตียยอกละเฮนเฮิมเท่าแกลมเราเวียดุมกันังทาระประโยตุมละเฮิมเท่าตาระบาห hong dop lo sa kanang ka tang air phun pui prong eo lai pim gom pet ke chap lam pram kang air phaim do air pe mo air yua ka bro la mai chai ram kang kle air lip.

0: รินักกุขณะกันตึงแอใจมรอกแหละแอลิบละกุลิบตึงตีเกลนักกุหัดรับรอปะตินกหลักมอละปิมกละจริงหัดรับในพลดมสะวันเด็กกระตั้งกระเซมตลังกันกระตังแอร์บ่มดำด้วยแอร์ลายกระเซมตลังกระตัวหน่อแอร์กรงกริ่งลิ่มมอกไหลกลืบปรอลันประเปียเม็ดกระจับหัดรับรอมแปมด้วยบนสังด้วยกระนกกันตะแอร์ดิรูนังหุยยึดดมกระจับนังตัวมะเฮิมทอกเลมเราเอเดเฮดาวชอมรานอัดมอประเปียเม็ดจักเปียมารมเซมกระเตอร์มอกนกมอกไหลกัดลำเทกระเปียมังไกลแอร์ลิบไหล
1: อยู่บ้านทุกที่บ้านก็จุ่มบ่อย
2: ประดูรวมดังตึมตาพ้นรูแต่เห็ดเต้าชมร้านหนึ่งทางย่าและกลายประเมียดในปูนมีหมาพระมอกลายยมพันสนักลำประรำก้างเกลงินิปุยาลิบเล็กงะเตอร์ตมอกลายตู้สามรามารวยงะตึมในจำก้างจัดมารจงรูมในมอกลายตู้มรอบแย่ตีกลายเลียกำนุยและอันงานต่อมหนึ่งทางในมั่มตาพ้นประรวยงะดาพระปะตินกรวมควบเกรียมกังกลายดับเป็นนางกำนุยและนั่นเหตุกระจับกลายเต็มตาไอเตลเมาไกลยันไอเตียมาจากแง
3: ่ดีเยี่ยงนะครับทำถอยแยงเหวี่ยงแล้วก็ไปฝั่งข้อแข้งละ
2: ระในตึมไกลกิจกายเมืองจ้าเกอรำก้างยันไอเตียมาจากแง่เมาปามตู้กึกนักกู้มารสนักเบนตาไอใจมเราไอปุ่นกนัดตู้มีมาพระลอยแง่ปลารำก้างยันไอเตียมาจากแง่กามอมกรามดีปีกนาร์รัฐในไม่ลอมกรามดีปุรำกลางระมวลสร้างตีตึมสาวัลเปียจัดเมืองหินทำปรกนวะเต็มเถิดนกเติมมอกกระยานเตียมมาจากแงะ
0: ห้องหัดรำและกรำกลางตุปิเลกตุ้มตาประพนและดำดินังเฮิมทอมเมืองเกินนักุสนั้นรุมกวบงาจากเห็นประเกรียมกลางแกละดับเป็นนางเกิมนุ้ยเงินต่ำดังทำทึกบนสร้างรุมรอกแกละลุเตียกับเปียมเมืองไกลยานาเตียมาหมดจากแงะเอิมเดียบนสร้างและดันบิงกับมอดุมไกลยัดเลียมือและนันดุมเปิดทำเดียบนสร้างเกิดได้ทอสร้างอย่าไปนิ่มดุมไกลจากเสียมบังไกลยัดเลียนั้นเฮนาจิงชาก็วางกระดำกระอากระกำเริงเคลียซาปอเจกับเปียมอกแหลมนำริงเอามาดาดุมไกลยัดเลียเกิดขนอธารกระสร้างกลุ่มโคลงลุดาดาห้องเยือนนำดวงนาเยวเฮนาแอลักดุมไกลหลักนั้นเบืองจดและลำไกลเตเปอกวดลามแบดะห้องตัวเองเว่ยตุ้มไกลยัดเลียนันจริงและไกลกระเสียมลังจักอักและนันนันเอาเกอสากริงลันนกโปตุ้มหนาวชื่นทิงเตสะเลียนสันลักยาระตักลักไกลจักเกลอมอยกนองมอนกลันงาแอมอักนาเยวเห็นนาแอลักโดยโอแบดะละมอวัดคนครูทารกระดังเมืองเดิมมีเล่าเมืองเยือนนำดงดมคนครูทารกระเบืองจดลำไกลเดบกวาดลำในมดิบวันซ้ำกรัมดิจิงและประชินติบวันซางก็ตัวเองเวเหวชินทิงตัวเองเวอมะยอกนังหมอดลังมะรู้แผลนันบาวิติบวันซางโปดดุดโอเบดาเดเกอลำเวทมดิบวันซางประเปเมตุขนำดึกบังหะงามกราดมตามดังเลยขนหัดดื่มเจนาเมื่อไกลยัดเลียดดื่มนำกระเปเจและนันกระโดดชมรำเวทมดิบวันซางและมนาจิงชาดกวางอับใหญ่
4: đồ truyền thống của em như là
0: đốm tam nà hạt này mận mi ở tuôn làm buôn bậc nhang biểu bà chị cả tuổi huê là đàn tê sang chùm nè rồi này có vị là cả mi ở tuôn biểu cặp hầm ta đốm tam nâng hồng tuổi huê nếu buôn sang tầng mận độc căn hơi truyền thinh ไกลจังไรตีนนั่นละเตอร์ไกลถารกระยิงตามนำดีกยารประชินทิงบอตุตุนบาเวตอามายอกนองติงหอยนอตัวเงยได้ชินทิงอามาตาเห็นนอปรักบาเวตดูดโอเบดำเดือบวันสร้างมอมเสรปรมาเตบวันสร้างปวมตามเบตุมคนครูทารกระและดันตุมตาประเดิมเยนามอปิมตมโมกอตัวเงวลงะมอฮมตาและดันละมอนักโจจุยเพียมดิมนาดังมังตุมปอกใส่งาประดมตัวเงวดมเหล่าแสยามตกนะเลยคนครูเยนาโรคกลายกระเซมลังตุมคนครูทารกระเดิมเยนาสะเลียนเซินลักลักมดิกยารประชินทิงหมอกแลสุรเกมเปียตัวเงยเรติสะเลียนเซินลักอมอยอกนองฮาเดอร์กะนกมอลันงะแอมอักโดยโอเบดาฮาเดอร์ฟัดเกอร์คนฮาเทพเมืองเวียดนามนงเฮนาเยวเฮนาแอลักตึง
5: Dối với cái phát triển du lịch ở xã Thiên Lắc,
2: đây cái bà chuyển tiền làm xã lên Sơn Lắc một cây lưỡi cà lê ti, cái chùa ta một cây chặt xem mà cầm rừng tiệ ở chùa, làm nên bộ hiện tại ti nục lần ngã em a cừ nục na thế nào ẻ lắc, biết trong cây chặt xem mà cầm rừng tiệ ở chùa, tôn là nề cao, lẽ nên cơ tướng thuần tiệt nắp, sam ram địch tăng hưởng ta cây chặt xem làm xã, quân niệm địch tam cầm đi bà chuyển tiền homestay.ชื่นทิ้งละบุญสร้างมุ่งกู้พงจังเทาเห็นเกิดแก่เต็มตา

ลมก็ควบคุมได้บนสร้างและดันดิ่งกับขับไปเองได้กำดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระไกลมราและนั่นหัดดำดวงสับลุ่มดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุมตาเสนไกลเป็นพลปาตะหันอีปูลกายมาปลุกซานตุยด้วยกวยมากลางแกลกหันลิงและนำด้วยกระไรกันหนาวเวียดนามซานาไซติกัมโปเจียกนึงพ้นประสังหรัมอาร์และดันตมยอดกนุกนาก็เสียมตั้งกลายเลยงับรอมตรุนเตะเกาะทุนเรียมด้วยบ่อดวบลุ่มน้ำด้วยบ่อดวบลุ่มกระจุดักลักมอนำไปปอนำไปตุ้งจุ่มด้วยหิ่งอ้อเปี่ยมไหลระหิ่งเงาเกล็ดเกลียงเลยงับลูหัดรัมนักเดกตังรัมกลางยานาเตียมาหมอจักงะพ้นตมตัดนันสนัยอังกอร์เรปลุ่มน้ำลันตะปันตีกันนังประกาศหันจารดักลักกันนังกิดกายตุยตัวกวยมากลังแกล้และดันเปิมกลัดนันกลังแกล้ขันสันอาศัยเอวกลายจุนกันนังกิดกายใหม่ตุปลุ่มหิมาจารดักลักมังกอมจีนลักแลเปิมพนบากาหันให้ปูลกายมาปลุกซานตุยตัวกวยมากลางแกล้กหันลิงและดันด้วยกระไรกันหนาวเวียดนามสันอาศัยตีกัมพูชียันคงทนตัวปอดปลุ่มน้ำตัวปอดปลุกยุนาวเตนกนันมอตุมดงชีทิวตึงจันมิ่งจ่องกะแองควาเกรดลังประดางกะนังประกะหันกะวารัยมาควากะนังกิดไกหิมัยตุปลุหิมากะนังประกะหันกะวาอิสังกรีเนียกะนังกะแองควากะนังประดางควากะนังประมาจันตุกูเวียดนามจารตักลักดามิกะแองควากะนังประสังจีอาจารควากะนังกิดไกหิมัยตุปลุหิมาจารลำประเดอร์กังงากระดุมนิสันและอาศัยก็อยู่กับแกลนกเงียนกนางลาจาร์ประตุยตัวกวยมากลังแกลกะฮันลิงและนำด้วยแกลกันหนาวเวียดนามสันอาศัยติกัมพูชางาประยมพันเบดะคนกรุมนำเอฮาเดอร์กันนอกเมืองเวียดนามเบตโนนั้นได้เห็นแกลฮกุมาประปลาวะเวียดนามกัมพูชาลำตุ้มทนิกาวกันนังเกตกายหมายตุปลุหิมาจารตักลักมงกบเป็ดนังกันนังประสานจีแอและนันกหันเล่งจารมดูลกรีลาจารกัมปชากระเสียมลังปอกปรองกริงตุยตัวตัวรวยกระหึมเท่าเมืองตุ้มนิฮิลาติตุ้มเท่าอตุคาเตอร์กหันอดับและนำดึกบนสร้างหึมเท่าดังเมืองมลันน้ำทุนตัวบดอปลุหิมาดุระในโดยมีปูลกับตัวมะแกลมเราเมืองอีปูลกายมาพุซามาตุมะบีมกระและหิมาพลปะแกลเฮิมเท่าเกิดกระปุตนซัดกหันสนาไซลำจารมุดดุลกรีประเป็นเม็ดรวยงะประเจ้ายันคงทุนตัวบด

0: 26ตัวบ่20กุจุกะนึงปรอกกะหันจารตักลักตุมตาปรอมกันมลุรำจาปรอกดองจีดำอีกะยังควากะนึงปรอกสัญจิอาจารควากะนึงกิดกายมายตุปลุหิมาจารตักลักเอลไลกอนาดูคันเล็งหิปุลกะหันกายมาปลุสาทอสังกะกะปรอกจองะทอกะจับกะนกนามะปรอกมกบเป็ดกะจับหอยปุลดูปรอกมังจารมุดูลกะรีกะตื่นหกรรมเสระกลายเล็ดลานเกรียมกางกะจับกะดาเปนางลำกลายกะเสียมลังตุยตัวกวยมากลางแกลกะหันสนาเซกลันจารกรับแกลเฮมทอมาเปิมกละกรับกลางแกลกะหันสนาเซมอตุยตัวและดันบาวิดกระบวนสร้างพลมราดุมกวบเพราะเห็นแกลงวดหนึ่งกะกับยูเอติเกอและนั้นเพลงอักลวมท่วมคนกรูจักเยาเมืองยูเอนาฮาเดอร์กงากระตุ้มด้วยลุยและทนหลักไอกะลาจารลำเรปลุนำลันตปันให้ปูลมาเพราะเมืองกันหนึ่งพลตมจดเมืองกะเอียงควาพลเพราะในฝ่ามงกถึงงะควายปูลกระเสียมตั้งไกลเลยงะดมหาดำจนเมืองเกาะทุนเรมตัวประตัวปลุนำตัวประตัวปลุกจุตีดมสหระดกตมจดลำจา
1: ตีนกมาเพราะคนรู้เกิดลังเพราะนำโตตีสังขันตึมสังระเตลและดับพามกบเป็ดห้ำเท่าและตึมไกลเล็ดลันลำเพราะโตเรมลู่สังระตวกตีกริงบุญช่างปรองเอไฮตึมนกโตแรมไตกระปุยหมอตึมนกนังนังยาดับโซสัตรายดากระบะนังยาปีนำโตมในหมาพระอตกกระบะหนังปรองสังระอันเตยมกบปิดปรองสนันหมอกเล็ดเล็ดลันกับพระเกรดลังและนำโกมจริงพระโตแรมตึมสังระอเกากระพุนพระโตมจอดหมอจำจนมกบกราวิทปุลกุณตุลังเกรสังระดับพาเปื่อมเนื้อวิตมาพระเปื่อแงจักเห็นพระมโตเรมเปิดทั้งนั้นกระเช็มกลางมโปเทมเนื้อมาพระกาเทมสังระหมอนังปรองลูดนอกเรมกันกระแองความปันพระมโตมจอดพามงอกถึงตุมะกะไลหำเท่ากาเทมกะไลเล็ดลันหมอมึงเทมสังระเอวไลกะนังพระมโตมจอดจานตักลักเลาะกระเช็มกลางดับพาวิกุณตุแกลังพระบรึมเสียงไลกลายเล็ดลันกำเนิดมาพระมนังยวาและนันปิมดิ้งการดับพระรูคณะทุกนามโตบุญนิกพงนามโตลอยระกอลกะ
0: เรียบรู้นำลันตะปันกันังเพราะทารกเร่มจวกกระต่างสำเร็จและนันชุนทิ้งจารตักลักมันไปทางกันังเพราะกระหันเกรมกังกนงลันจารมันก็มันจีนักไกลกับเบนเฮิมทอกและมรอลาจารตาเจงเงามันต้มปลางเพราะเกรมกังกนงลันทนตัวประตอบรู้นำตีสะกนงลันเอราเฟตีโนกะบินพงเปลามะเมื่อพงคนารุ่มตมปลังหัดรักดีจาร์เฮิมทอดลอมตาปรองะพ้นเมาเกอบระเกรดลังมกลำกลึงในเฮิมทอดลาจารตาเจงาวบระเกรียมกังลันจาร์แกลดาเป็นนางกนงลันลาจาร์และดันเด็กงาบระเฮาฮื้นเกรียมกังแกลดาเป็นนางเฮลันอินเทอร์เน็ตโนกะบินได้กระตั้งประเฮิมทอดตุมหัดรำจนเรากะเกรดลังประเฮิมทอดแกลมเราลาจารตาเจงาวนักเฮิมทอดตุมหัดรำเพียนรำจนและนันหัดรำดีกะยาร์ประกันว่าแกลติปดำดิบวนสร้างลำจาร
2: เลเซกละเฮิมทอยเจ็กเมืองกันนังประเอตราจารตักลักยับตุกปลุสามบงอย่างเรย์เรย์ปลุหิมามลันต่อปันดมกริงฟันลำจารตักลักมอเซตุปะปลุสาจมนุ้ยยังงอเป็นแปลระหิงเอาปลุเกลียงเราลำเรย์ได้เห็นนำปลุสาไกลมังกังเรย์ปลุปะมลันต่อปันมดีนอมดีหิงเอาเป็นแปลระหิงเอาเกลดเกลียงมังกังเกาะทุนตัวปอตัวปลุนำตุกกระในมอนำไปปอนำไปตุหิมาจมนุ้ยลำกลมจารและนั้นมอตัวจมดิเยก็เปียมังแกลว่าเองเอาเป็นแปลระเองเอาเกลียง
1: ยับมังโกทนตัวไอปอตุปลุนำตุระในกลมจาตักลักหมดลอยตุปลุตัวนกมอมเนยเองเอาเป็นแปลระเองเอาเกลียงแกลงระในตุกสปันปลุนำนกหลักมอมเนยเองเอาปีมเละระเงาเกล็ดแกลงตึมนกเอลุยหมอกเละงอปีมเละระเงาเกล็ดแกลงลุยตีมอววัลแอกาวสะหัวผู้สะแอดรังสะแอตุลวัลตังหลับสะจุมการกรงปัจแอนาสะเอกตุลและนันสะตันเทียงมึงไกลนันกำลังเพราะแอดาวจานตักลักดีกระตั้งพร้อมจำคุณและนังแรงแกงไกลระตึบลาดพร้อง
0: ติดลันประทุนตัวประตอบลุ่นนำตึงตรุและตีดมสังเจิมเนี่ยและดันลุ่นกชิมนึงลำจารตักลักบังจงลันประมอตับชิและลูมตาลูมเน่าและนันมอยนกชิมเทมเทกับด้วยแปลยัวเบ็ดทองบังกรามจริงหน่วยคนนกรูดมดมตาบังเบียบังราเบียหนึ่งคลิกและดันบังกรามจริงมังดมตาสารหมดหนึ่งจักมอลูมด้วยแปลยัว Bành trùng làn bố rộng mọt đông hồng rút xẹm lạt lăng xô rực kèm hồng và trên cá. Cô dùm nâm cà đàm chinh bành bè dùm, xa nắn tuần này mọc lẽ đi nọ bẹ mừng tlòi bò trù hì mai bò bạc làm sạc lọ. Bây giờ kèm càng kè tư tươn cầm đi bè dùa, hì bùl con nà rút kè rết lăng bọa sang chơm nè chà, mừng đi cà tăng kè kè xìm lăng tùm nốt cà đàm chinh chị bành trùng làn bố rộng bành kèo em năm nâm cà đàm chinh bành. Lai ga xem lam de ka tang ka pro kret lang klai to chak mnung bong hwa ponakha nang chak ram de ratit lung ruh banh le nan bro hum thau ka banh trum lan por
2: dak lak de ngi ti ka pram de nang thau krem kang klai da pe nah lam klai ma pro ka nyam hra bi ti klai truh mau le dan klai ro tiam ka pe mung klai ma pro
1: tui si ka nang pro len doan kret lang ne ma pro char pre thau tum kul pro kong doan lâm chàr gồm chinh lê spàn tô chú plốt lò cừm tôm plang đi nang thò pì cà nal tùm cà lầy trù e lươi mò lâm cà lầy mạ bọa cà e pê tòa e tô e mạ e bò cừm đoàn viên nơi mạ bọa hàn đạp bọa mta tô xem krem càng cà lầy đập nàng mạ bọa lộm đi cà tăng cà lầy loài ngạ mkop hằng lan nơi mạ bọa ឯតាឯទីសបានព្រោះទួតតិចទូកណងប្រាក់ទុំក្រាមណែមផ្លៃមកប្រាក់គុំដំណាន់មកលុំតាប្រាក់យោធំហឹងមួងម៉ាក់ប្រាក់ក្លែមទេមសាន់ពួកឌីនឹងចាក់លេតអង្ក្រេមកាំងក្លែដាប់ណាងទីនុកម៉ាក់ប្រាក
2: ់ដំឡានកកធុនទួយបើ25ប្រាក់លោះម៉ាលដានផាល់ទៀងកះតាក់ឡាក់ឌីនឹងដេកយ៉ារប្រកណោមកឯម៉ាក់ឯតបានព្រោះសបានកន្ត្រៃទូកាត់លិនហិនកះណោះកាចាស់ចៅឯដៃទីមឹងលាន់ប៉ាក់ទៅកំឡាននាំធុនទៅបើតបលុះនាំម្រក់លោកម៉ាលំចារមកនឹងដេកយ៉ាទុះនាំគាច់ប៉ាក់ព្រោះប៉ាក់កន្តិកទូកើតលឿនហិនកះណោះកាចាសេរគាច់នាំព្រោះតប៉ាន់ពងកន្តិកទូ
0: បោះទូទឿនណៃមកលែករុំគប់មកលូមតាមដឹងថងផុនលំណាន់កប៉ោមកសាគាច់ប៉ាក់ព្រោះហិមាក្លាក់តនដេហិនឆ្លប់លុះទួកន្តិកទូសូរៀងមកកុជព្រោះឡៃបតនដេហិនព្រោះឡៅគាច់ទួព្រោះនាំកន្តិកទូទីយមកសាប៉ាន់ព្រោះទួយបប៉ៃទូហិមាព្រោះតនដេហិនហិមាគាច់ឆ្លប់លុះទួកន្តិកទូកដែអូនហកលបាជីកសាងចំអ្នកដេហេនេម៉ាគាត់ទួព្រោះទួកន្តិកទូកដែមនុតាដេកជុះគាត់កជុះព្រោះនាំកន្តិកទូប្រត្រះមកកានហដាំងអេកាសិមកប៉ព្រោះហ៊ីម៉ៃបោះនាំទូតប៉ានព្រោះកជុះតនប្រងាក់លះម៉ាទុំក្រាកំរឹងធ្លាលនរុំនឹងនាំអេមកបវិតឡំប្រោទួព្រោះហ៊ីម៉ៃបោះនាំទូតកជុះឯក្លែប្រាក់ឡំរេមឡានតិណាប់កនឹងក្រេតឡងប្រងាក់លះម៉ាលេដាន់វ៉ាល់ទីងកាចារឡំដេកតាំងបាយួកដបនឹងរមរោងាំក្រារ៉ាំរោក្រេងប្លាមជីងទុយទោះពនខាំនឹងលះម៉ាមិនទេកយ៉ារប្រទុំក្រាប្លាមជីងទោះចាក់ក្រឹងកញ្ចាប់មកផងប្រមក្រាំជីងលេដាន់ប៉ប្រងសាំងជោជីមនេះ
2: ដកលក្ខរណៃមកសៃបើទ្វៃទុះកជុះព្រោះកជុះហបតក្សាមិនសែរប្រោះម៉ាក់កៃបេះទ្វាព្រោះកជុះហិបោជុំនេះម៉ាក់ប្រោះហបតក្សារណៃលុហេនិចាយម៉ាក់ប្រោះក្រេះកណ្ណៅហេនិចាយប៊ីមលីរបាយោកដាប់ដឹងប្រោមក្រាំជីងនឹងថឹងមកពុនអខាលេណាន់បកប្រងនុកឈីមញាមនឹងថឹងលោម៉ា
1: យ៉ាប់ទូកុំលាន់ទៅប៉ានក្រុមចាតក្លាក់មកសៃបើទ្វៃទុះកជុះព្រោះកជុះហបតក្សាហងបេះសៃទុះស្ប៉ាន់ព្រោះបៃបោណាំទុះជុំនេះពីគុម៉ាប្រោះមសេប្រមាកតួប្លុកជួយពើតួតុតួប្លុជុំនេះមកប្រាលូហបតក្សាលាក់ម្លេះម្រោណិចងាក់ប្រារោមលេះប្រទុំក្រាប្លាំជីងលេះលុតបេះពីគុំទុំក្រាមនេះពូទូទឿនមកប្រវិតទឹមហបតក្សាប្លាកភេសៅរៀងទេប្រៃទៅលាក់ក្រាមឌីគ្រីងប្លាំជីងប៊ិនសាត់នុកទុំក្រាងាក់លោះមកមកលៃទូចាក់យ៉ាប់ផ្នឹងជន់លេតអំឌីកតាំងប្រមក្រាមជីងនឹងថងមងលោះម៉ាអំពីថងណាន់លូហបតក្សាពេលយកដាប់នឹងម្រោលំប្រក្រិះអែមគិតក្រៀមក្រេតឡាំងក្រិងប្លាំជីង
2: ខាក្លែទេពីត្រាំលំចារតក្លាក់មកក្លែទុនរ៉អជីឆ្លំតាជន់បែតះក្លែទេពីត្រាំលំមេឡានក្លងយកទួមហំផោះដេះរំរះអដតុកម៉ោណណៅណៃជីងក្លែហួយហៀតទីមី
0: លំសាប៉ាន់ឡានធុនតែបដបលុះនាំក្លួមចារតក្លាក់មកប៉ាប្លុះសាប៉ាន់ក្លែទេពីត្រាំឡាមេឡានក្លងយកទួមហំផោះដេះរំរះយេទបលុះប៉ាជុំនុយលេណាន់ទបលុះទួជុំនុយហេកាអេដៃទីមកទបលុះហ៊ីម៉ាក្លែទេពីត្រាំយកទួមហំផោះដេះរំរះមកទេទេណោសង្ហារលំទុំឡានណៃមើហ៊ីពលកូនាដុយកទួមងាក់រំអារំសិរំក្រៃបេះថ្លៃបើក៏ជឿទោះចុះដេះរំរះងាក់សោះហងហាត្រាភានក្រៀមកាំងក្លែដាប់ពីណះរុយប៉ាត់លំឡានក្លងលំនាំមកទ្វៃបយម៉ែទុសាប៉ាន់ព្រោះជុំនេះមកតេតេមទៀតម៉ារីកោនឹងកាចាក្លែដេះរំរះមឺដឹងព្រួយចាយមកតេតេ

0: จลามิลันกลงอดุกมอนาวดมแกลแต่ปีจำขังมอลามิลันกลงกะเปะเมืองแกลมกะเตเตอมอรังกะเตเตดัวกะสิงลันกันปละตุยสิจัง
1: เอิมดิบนสังเลดันบิงกับลำเกลยันอเตเปมลิบรหเรบรืออมอจักและดันเลทอปีกันัลจารตักลักมดิกตังลวยงะและลูหัดรับในกายมดิบอตูตื่นรังกางมรอกละลุดเลียกะเปะเมืองยันอเตมอมอจักงะลำนันมาปรอมกรัมดีกราเวตุมตาปรพนบายัวกันรับดังกันนอมเราปรกรมกรัมดีปุริยาด้วยมาปรวและนันหัดรับในกรัมกลางเกลนักุกระตือนพระแบดีกลายลุดเลียเกรียมกลางกระนับนุ้ยงานตมดีบนสร้างและนันดีนังรำกลางยันตีมาหมดจักงะ
0: ในคำกลยานาเตจักบรอกเกษมลำเสริมกระตุมกลาดุจเลียกระเบะมกลายหายใจปรองแอร์กลบงะตีตุ้มกระจายกิลันตังปรองโรตัวปริมาโปรตปันเซและนันลูกกระจายกิลันกันบอกแหลกเลยจัดหลักมอตุมกันนังทารประโยตุมเลยงะจังกระแกลรีปาติลิกาเลดับปินางและนันตึกระงกระเจ็บตุมหันดับรัวลำตุมกึนนำจารดักลักดับมพาและเหเปะปายตุเหกลับรักเปมกระเวตุมกระจายกิลันกลวงพนเสริมกระแกลรีกระกระเบะมังยานาเตมาหมดจักงะจังมอยลันกลงเหตุดับเป็นนางเหตุเกจับกับเดือบนไซโรฮิวและนันยัวกับประตุมกระกระเหตุพุทธา
2: ว่าบัวเราแหละเนาะเชียนดีไ
3: อ้ตัวยานรุยกอกเบามอลุยดีเตเตอกันไอโรเอลันกามอมกราหลอดถัดเป็ดแล้วระดับในมอดรูมกราเวตนุบุญสร้างเฮกอากาตี
4: ไว้จะ cố gắng hoàn thành các
3: ตัวประนันนาวกระเสียมตั้งแกลมาพระมารมเสียมใต้แกลเล็ดลานกุนกับปักตีตุ้มดาพระหลักตรงกราเวตกระเสียมตั้งปรารำกลางใหญ่เตรียมมาจากงานลำจารตุ้มจมชาร์มได้อายตุ้มกระหนึ่งประรุมตั้งงามกราโรยแหล่เหล่ากระยันหัดจานเงินปุถุนในและนั้นปีมอหนึ่งจักกระจับเรื่องเกิดตุ้มดาพระ
0: กลมจารระในมอตปันปลุยมาโนกกานังแอหจานและนันนำกังลงปีกนาลแอกลูดิบยัวกระดับหนึ่งรอมโรดูกระปรากเกษมตั้งปีกนาลยันอเตียยอกละเฮนเฮิมเท่าแกลมเราเวตุมกนังทาระประโยตุมละเฮิมเท่าตาระบาห้องตัวพระซากำลังกันตังแอร์พลปุยปรองเอวไล่ปีมกลมเป็ดกระจับลำปรอมกังแอร์พายด้วยแอร์เปียมอแอร์ยัวกับรอหลับหมายใจรำกลางแกลแอร์ลิฟกับกรีนักุกำลังกันตังแอร์ใจมรอกแกลแอร์ลิฟหล่อกลุ่มลิฟตังตีเกลนักุหัดรับรอปะตินกหลักมอหล่อปีมกละจริงหัดรับในพลดมสะวันเด็กกระตั้งกระเสียมลังกันกระตังแอร์บ่มดำด้วยแอร์ไลกระเสียมลังกตัวหน่อแอร์กรงกริ่งลิ้มหมอกไหลกลือปลอหลันประไปเม็ดกระจับหาดับพร้อมเป็มด้วยบนสั่งด้วยกระหนกกันตะแอร์ดิรุ่นนังหุยยึดดมกระจับนังตัวมะเฮิมเท่าแกลมเราเอเดเฮดาวชอมรานอัดหมอประไปเม็ดจักเป็มมารมเซิร์มกระเติมหมอกนกหมอกไหลกัดลำเทกระเปียมเมืองแกลแอร์ลิบเล็ก
4: อยู่บ้านทุกที่บ้านก็จุ่มบ่อย
3: กระดูรวมดังตุ้มตาพ่นรูดแต่เต้าชมรานหนึ่งทางย่อและกลายประเมียดได้ปูนมีมาพระหมอกลายยมพันสนักลำปรารำกลางเกลงเงินผู้ยาลิบเล็กงะเต่าตมหมอกลายตู้สามรามารวยงะตุ้มในจำกลางเจ็ดมารจงรูมในหมอกลายตู้มรอแบตี้กระดิดเลียกำนุ้ยและอันงานต่อมหนึ่งทั้งในมั่มตาพ่นกระลวยงานดาประปะตินกรวมควบเกรียมกังกลายดับเป็นนางกำนุ้ยและอันเหตุกระจับกลายเต็มตาไอเตลเมาไกลยันอเดียมาจากแง
5: ่ดีเยี่ยงนะครับทำถอยแยงเหว่านะครับก็ฝั่งข้อแข้งละ
3: ระในตึ้มไกลกิจกายมึงจ้าเกรำกังยายเตียมาจากแง่เมาปามตู้ก็คือนักกู้มารสนักเบนตาให้ใจมเราไอปุ่นกนอดตู้มีมาประลอยงะประรำกลางยันเตียมมาจากงะกามอมกรามดีปีกนาร์ระในไม่ลอมกรามดีปุ่นรำกลางละมุนสร้างตีตุ้มสาวัลเปียจัดเมืองหินทำประนาเตรียมเทศนกเติมเมากระยันเตียมมาจากงะ
0: ห้องหัดรำและกรำกลางตัวไปเลียกระตุ้มตาประพนและดันดินังเฮิมทอมเมืองเกินนักุสนั้นรวมกวบงาจากเห็นเพราะเกรียมกลางแกละดับไปนางเกิมนุ้ยเงินต่อมดังทำทิพย์บนสร้างรวมรอกแลลุเตียกับเปียมเมืองไกลยานาเตียมาหมดจากงะ
1: เอิมทิพย์บนสร้างและดันบิงกับมาตุ้มไกลยัดเลียมือและนันดุกเป็ดทำทิพย์บนสร้างเกิดได้ทอสร้างอย่าไปนุ่มตุ้มไกลจากเซียมเมืองไกลยัดเลียนั้นไอ้นายจิงชาก็วางกระดำกระอักกระกำเริงเคลียสาบอเจกับเปียมอกแหลมนำริงเอามาดาตุ้มไกลยัดเคลียเกิดขนาดทารกระสังกลุ่มโครงลุดดาห้องเยอะนำดวงนายเยวเห็นหนาแอลักตุ้มไกลหลักนั้นเบื้องจด